ไปกะกูไปยังไปหุ่นเลยกะหุ่นรถถลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนะละอันไปเอฟเอ็มไปจีดอินกะ

เจมีบาดานนักดูเนาะตัวเอตัวบ่ฮักตัวใส่กันเนาะเลยอ่ะ

กระดานนาได้นาเอนาได้อากุปเดปรวตุมาสักเกตปะลานาได้ยาปาลาปากาอากุกุกายพิเศษอุตายะงาวาคิตา